0: pussy popping with your man in Miami.
1: Material girl.
0: Chanel's and pearls.
2: ลองนะคะ ซุปเปอร์จ้าพิซซ่าอิตาเลียนโบราณนะคะ ทรงผมนี้

0: popping with your man in Miami.
1: Material world.
0: Chanel's and pearls.
2: ใจในฉันเปลี่ยนแล้วใช่ยังไงไปเปลี่ยนวันนี้มันทันยาเปลี่ยนจริง